ในปิดบานกระทุบฟ้าไม้โหดและคอสการ์ดแมคเคนเดนสไลด์สังเกตควายWe never see them. It was trying to see it.